0: land of the long white clouds. From Hobbiton to sights you've only dreamed of. Tour New Zealand differently.
1: This program is available on demand for free on MeWatch.
2: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
3: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
4: ใครๆก็อยากสวยเน
5: า
4: ะ
5: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
2: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
6: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
7: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
2: Thailand's beauty boom insight Thursday on CNA
8: Saturday on Japan Hour cycle around Japan rolls into Hokkaido where heaven meets the horizon discover a picture perfect paradise through the eyes of a photographer who's captured its beauty for 55 years From breathtaking landscapes to wildlife that roams wild and free, nature's masterpiece awaits. Japan Hour, Saturday on CNA.
9: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. And IHI,

0: The craving is back. The ultimate cheese pool is back with the return of Pizza Hut's Cheesy 7 Pizza. Now with 5 great flavors, including Hawaiian, truffle shroom and chicken bacon, and cheesy spinach for the ultimate cheesy indulgence. From just $13.95 for a limited time only. Order now.
1: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
2: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
3: ใครๆก็อยากสวยเนาะ
4: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
1: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom
5: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามันทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
6: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
1: Thailand's beauty boom Insight Thursday on CNA
7: Right in a chaotic moment.
8: Midnight later tonight here in Thailand. It's too little too late.
9: And I ask whether there's a political element to it. Nobody can exactly tell you why.
10: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
11: Each one doing what each one wants.
12: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
13: A pushing for answers every night on Asia Tonight.

0: Listen is giving away shopping vouchers. That's right. 5 lucky listeners stand to win vouchers worth $300 each. Shop to your heart's content just by listening to your favorite MediaCorp radio stations and podcasts on MeListen. Download MeListen or visit MeListen.sg for details. Ends 31st July.
1: Occupation.
2: Take territory from surrounding states as part of expansionism.
1: Intervention.
3: One of the most extraordinary foreign military operations in Latin America.
1: Annexation.
4: That should be controlled by the United States.
1: From overtures to overreach, the contest for influence is reshaping the world. Wednesday on CNA.
5: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
6: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
7: ใครๆก็อยากสวยเน
8: า
7: ะ
8: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
5: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
9: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
10: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
5: Thailand's beauty boom. Insight Thursday on CNA
11: CNA 938. News you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938. News you can trust.